0: ลองย่อมันจะนำถูกยกบาดบังมุดถูกยกเป็นกัดเกือบในไฟลังตรองหุกเกอมาลึงวะลองปลุกจริงลึงตูมเมื่อประกาศลึงเล็กประเจิดอิงกุ้งความเจาะกองเงินเอาลำนำยลบาดลึงปลุกเงี้ยดึงตะมัมบุยฟีซิงเอาเบิร์นอันนิ่งมาตรอก็ตั้งการเตรียมตรงประรำตะลองประตำดึงนอกตะกุมเปล่งนอสะดึงบางตะมอสวยยกกุ้งปลุยวัดในอันนี้ตึงอากาศแต่อันนี้มาตรอปังปุดลุยอันตะมอยแล้วก็ปลาอตอกตัวการยอเกือตรองหูเกืออุ้ยน้ำยองหาวลอยลังคิดตอกเต็มตะมามลึงฉันนำปาร์โปอจิดำตะมามยอมีเออกระเดกระเดกจัดตะมามลึงเปลือยชงลองยองหาวอันพัดลึงปลาอตอกตะมางงวยลังจ่อยจางเกือตรองเจิกเสดึงอุ้ยน้ำลอยอดินตะยุงอันนั้นยอมเลยปุจจัดฟิตกับตะมามลึงยองวอหวานหาวอันพัด
1: ม
0: ันตะมามตรำเมยตรูปางตะมอยเละประการลอยเปิมเชียมกระจัดเฟ็ดกับตะมามลึงฉันนำตะรองตะวัดปางตะเรียงเปิมตะมามลึงอันยอมมีเออกระเละประจัดเปียกเชียงลองฉันนำเอาอดินเปิมว่าอตอกตะมามตรำอันยอจันเจ้ากำนูเละเปียกเชียงลองขณะลำประการเปิมตะมางวยตะมอยตรูตะมังลังเทศาปลองลังขณะประการลึงลิงเดย์เสดึงจิมตะมามได้เป็นยินลังได้ลาบอาประจัดเฟ็ดกับตะมามลึงลังตรูอนุนอกกลบากับปังจัดหุกเกอปังมินสุอัตริกนาวเรโอเบิร์นมิร์มิงเพ็ดบาเฮตาอุ้ยนามยองหาวตามเลออันนันยอทอยเกอยอจนโจกรรมยอแก้วยอมีเอการะปังยอกีโยโตพยายามถูกยกตะปลีปัลลับสนำฝะก่อนเปลยปังตะมอยก็ตะมางงวยลังซาปลองลังปังกัดริมฮันูลเปลยเกี่ยเมยวะเกี่ยริมนันยอกจะติดดึงมีแรงบาดจิตระเบาตู้ปนแรงระเบาหลักจีนมิงกี้ประกาศอุ้ยยำยองลอยปังตะปอกจริงอันนี้ตู้ลึงอันคอนเปลยปังตะมอยเบิดอันนี้เมยไปเย็นลังริมตะนออันนี้ตะมางงวยลังจ่อยยังจะติงทิคิมเซินก่อนเปลยอุ้ยบดทุนจือหอกดำสะยารุงจะเฮียกอันปัดอิงโบกเกจเฮียกยัวเต่ารุงโบกเนื้อบดริมมังปังไงเมื่อสาเนาะนำตะปะการย่อดึงนำมาหาวะปัญญลังปังเจพินไรเดย์จะหยอกริมฮันุลย่อดุมงามฝาซาแก่ปวดละเกอร์ตะกะเจอได้จวกอยากฟังอตองตะมางงวยลังจ่อยจางดึงตะนออันนี้ป้อมจางยอเจาะจองกองเงือกจุงอักษิตกรมอุ่นนำยองหาวอตองกินเตจะดึงมาอุ่นตะกองกิจจัดลองยอตอบแลบปังปริเตมีตองตะกรอยโกงจาไลตะนออันนี้เอกษิตะบุลึงรอบดปังไงจ่อยจางปืนก็เจียงดอนนาป้อมเจาะกว่าหอบกองเงือดึงตะยงป้อมจางตรูติมตรอตะมามเอกษิตะกองอตองเตรียมตะนออันนี้ป้อมจางเมื่อบาจัดนาวลำจัลกองงิปวนจำจโรมาอวยตะกอบตกกระจุงกระจะตะมามตะอันนี้มาตรตะตรองรอยตะบูเนปนาดึงบาปริเกลปะตารูปจาไลตุทังเอลอยดิปเนกรเปลปังเดปูลลอยุปัลกมึงอเป็นกะกุ้ปังประกาศตะบบลำมาระรอยดึงรองดึง